0: ที่จะอ้างวิสิวเอื้อนดีมอนร่างไงยะดีถุงวางดีไอ้มอนลิวล้วงไงดีแข่งไว้เข่าไงดีไอ้เทียงอะไรดีพามวนสังอินคุ้มวนสังอินอุลันตาเองเกาง่าอุลยาลวงอ่ะมอนไรเด้อไอ้ยุจารยาทั้งคนที่ชูดวงกลางอ่ะอับเบ้งเป็นส่วนที่เราดีง่ะตาตาเล็กๆแกนู้ว่าไอ้ยุแกเรียนอุสังอินง่ะคุณน่ะมาสังสิวง่ะอินาท่าไงยะแข่งไว้เข่าง่ะถุงวางดีไอ้มอนลิวล้วงไงดีฮ่าฮ่าไม่มีแต่ยังทำไม่กล้าบ่อาเป็นอย่างนี้ยังสีมาโง่สิงดาเลียนอ่ะจะเขียวมายาอาเป็นสิงเลียนยังเลียนกว่าอาเป็นตัวตาไอ้ยังแต่ยังมุดปอดเลยฮะไม่กล้าเขียวมายามุดปอดเลยจังอ่ะไอ้ยูจะกันทางคนชุดวันเจียนัวทางคนชุดวันก็หน้ามาอ่ะหูเดียวรู้เนี่ยมาก็อยู่นะขอทางคนเจียนังสิวยวนจัดยาวสุดข้างยังอ่ะ这里面的探空的主动跟我的血可以扑通扑打过来没有但探空主动搞那么单打呀昨天胡家龙我回呀准不到台的阿贝单准啊好个用扑压力套冷了单准啊你那个阿贝压了错了我准啊哎呀探空主动赶紧将我做光一通行用到了一人家盖死呀你莫好呀阿贝里头对错里头阿英西头胡亚伦跟我啊你莫好意思哪了啊家伙可用天哈先好阿贝你够立着呢头阿英古里头胡亚伦跟我啦阿贝哪给人家呢哎呀行用啊行外奔度个行外奔度个哎呀该地该地我爱奔度啊行度爱奔度啊行度个可上我个该地可上我个该地但湖南妈也敢好啊！阿贝，我连你心都没连啊好，你爸，你阿心没连啊？还有心没连也好啊你，就好了好水多嘛，我搬到你了，妈呀，妹呀，在我上我嘅，阿贝，公啊，只要呢，我用我老年工，我用我力干大刀来听你嘛，老了健康就真好啊，哎。只要五六毛五啊，够了我应该有几两银啊？像我这两银嘛，都来啊！俺们用那包一包，我那会两银嘛？一把，你老人家你拿那个都到头天都没有啊！啊，天没有也好啊，你给米我也包你别老，老来把你夹来也搞包别老哟！好啊，我搬到你两家，我唱我歌。就我这里背着阿爹买呀，背着啊！阿兵心里欢喜些咯，喊我跟我睡大一宿哟。我那妈买呀，背着啊！是阿能顺车这么出么？我那阿弟呐，我呀，听到车内我就马对干别的一路，那位挺顺车干我呀，买呀很菜过残破啊！当用啊，但你的天空你偷对我，妈呀高山我的基地路，阴间之美何等热闹，错里错外马马虎。阿伯有你没招我，问谁问几个？哈，无言啊，惊慌咪挨过咯。他阿伯问慌，听俺我吵，希望别离，连天笑哟。阿伯啊，他都打我，阿伯他都打我。胡家路很近啊，他有胡家住，我兄弟住，我都该来亲住了哇！女人靠回嘛哎！哎呀，阿伯我换你要孙没给换个，赶紧别靠胡家住，可怜们家来吃蔬菜，我赶紧我等下龙友，我给花干，我同你真正的恩义哟，米拉姑诺。在欢喜没在过哎呀生活路来没没个无没有啊阿伯连篇该来亲友口径给我家也顾我家我让啊该算你不多托个算你该对外笑话对待话大给他对外你用归于好你莫恨你 家都见我面眯行前话，嗱嗱呢，多敢打呀！听先啊，不让斗玩啊！这里好，阿老五呢？有啊，有啊！我只会唱音乐，那你老两点呢？说吹我啊！过来红大马，刚车爱拿我牛马。我拍住两音啊，过后呢，乒乒乒乒乒乒乒乒，哇嘎个音乐嘎呀都完了。阿老弟，过来好。是不会见我啊，是不多人见我啊，汉空也见我啊，拖拉机也见我啊，胡家都人见我啊，胡同也见我啊，高调阿姨在昆明路无边啊，幻虫胡同见我啊，比我啊，就去接手，将各位多提宝贵意见。
1: 听众朋友，做梦比我啊，胡同见花破散热闹。让阿基再会。